0: มาสงสัยนิดดู
1: นายเต็มไปแม่ชอ
0: ปากาทำเดียบเดียสักอาสักอันดูฟัดเสียฟัดเดียวชูฮีฮึอาดูสกาสเวส